0: มยังพูดอยู่เลยว่าที่ทีลมฟ้าอากาศพูดเนี่ยมันคือ worst case scenario ใช่ไหมหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่สื่อสารมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ท่านไปตะเวนให้สัมภาษณ์เนี่ยท่านรองผู้อำนวยการเนี่ยท่านเพื่อเป็นโฆษกด้วยท่านพูดไปในทางที่ผมเป็นไปไม่ได้เลย
1: พยายามจะอะไรล่ะทำให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกตกใจไม่ต้องไปกลัวอะไรเงี้ยนะจนกระทั่งท่านรองนายกยังต้องใช้คำว่าอยู่เอาอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่ารับข้อมูลกันมาแบบในทิศทางนั้นครับ
0: คือท่านพยายามสื่อสารว่าไอ้ที่ทีลมฟ้าอากาศพูดอ่ะเป็นไปไม่ได้
1: มัน
0: แล้วไปด้อยค่าเขาด้วยแล้วก็ไปพูดในเชิงด้อยค่าเขาด้วยว่าโหเราก็มีที่คุณออกมาประเมินอ่านแผนที่อากาศเรดาร์อากาศอะไรต่างๆเครื่องมือนั้นเราก็ใช้ดังนั้นแต่คุณใช้แค่ตัวเดียวด้วยซ้ำผมนั่งดูอยู่ฮะนั่งดูท่านให้สัมภาษณ์ประมาณสักสองรายการท่านจะพูดประมาณเนี้ยจนผมเนี่ยมาคุยอยู่เลยว่าอ่ะโอเคอุตุออกมาบอกแบบนี้ก็แสดงว่ามันไม่เกิดผมถึงพูดไงว่าถ้ามันทีลมฟ้าอากาศพูดแล้วมันมีโอกาสเป็นไปได้ท่านก็ต้องพูดนะว่ามันเป็นไปได้นะก็ต้องพูดทิ้งท้ายเอาไว
1: ้
0: เพราะเดี๋ยวเกิดมันเป็นขึ้นมาจริงๆแล้วมันก็เป็นจริงๆฮะ
1: ก็พูดอย่างคุณเอกพรอธิบายก็ได้บอกอันนั้นคือ worst case scenario ก็โอเคก็ต้องตระหนักใช่ไหมเขาก็อยู
0: ่ในก็อยู่น้อยๆนะจากข้อมูลอะไรก็ว่ากัน
1: ก็อยู่ในสิ่งที่เราตระหนักอยู่แล้วเราก็คงต้องเตือนอะว่าท่านมันกรณีเลวร้ายสุดมันปริมาณฝนมันตกหนักอย่างเงี้ยมันก็คงมีผลกระทบเพราะฉะนั้นประชาชนก็ต้องเตรียมการที่จะรับมืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการสื่อสารที่ผมว่ามันจะมันถึงจะนำไปสู่การเตือนภัยให้ประชาชนเขาพร้อมที่จะรับมือได้ดีขึ้น
0: ทีนี้คล้ายๆไปสู้
1: ไปสู้แล้วก็ไปยืนยันว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันโอ้มันไม่ตกเราทั้งวันทั้งคืน
0: คือตอนนี้ปัญหามันมี2อย่างอย่างที่ผมบอกไอ้เรื่องการสื่อสารผมเห็นนะว่าท่านก็พยายามปรับตัวในรอบ 2-3 วันที่ผ่านมาว่าโอเคพยายามจะไปใช้ภาษาอะไรที่มันฟังเข้าใจมากขึ้นอย่างเนี้ยผมฟังแล้วผมก็ไปดูในบางโพสต์เนี่ยก็เห็นความพยายามอยู่อ่ะอย่างเช่นที่ท่านโพสต์เมื่อตอนเกือบเที่ยงคืนนะฮะเมื่อคืนใครยังไม่ได้ซักผ้าเตรียมตัวค่ะพรุ่งนี้กทม.มีนัดกับแดดแล้วเรดาร์สุวรรณภูมิเจอฝนในกทม.เริ่มลดลงแต่คืนนี้เช้ามืดอาจจะยังมีฝนเบาๆมาทักทายกันได้บ้างอันนี้เข้าใจง่ายมากเลยซึ่งคือเวลาคุณสื่อสารกับโซเชียลเนี่ยคุณจะไปใช้คำวิชาการมันก็ไม่ได้มันเหมือนกับทุกฝ่ายต้องปรับตัวฮะเหมือนสื่อทีวีวิทยุอย่างเนี้ย
1: ครับ
0: เราก็ต้องปรับตัวมาทางออนไลน์อะไรมันท่านก็ต้องทำเหมือนกันอันนี้ปัญหาแรกแต่ปัญหาที่สองเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นเรื่องของเวลามันมีข้อมูลมาแย้งอ่ะแล้วท่านยังยืนจะต่ายขาเดียวเนี่ยเอาเป็นว่าผมก็มีข้อมูลมาจากน้องๆ นะก็เช็คกันมาจากหลายฝ่ายเนี่ยน้องๆก็พูดหลายๆคนพูดตรงกันกับผมนะถ้ามีเจ้าหน้าที่กรมอุตุฟังอยู่เนี่ยก็ถ้าท่านรับไปปรับปรุงก็ดีคือในบรรดาเจ้าหน้าที่ในกรมอุตุเนี่ยคือท่านเป็นนักวิชาการเท่านั้นท่านอ่านแผนที่อากาศเก่งกว่าทุกคนอ่ะในประเทศเนี่ยก็น่าจะมารวมกันอยู่ที่นี่แล้วแหละก็ต้องพูดกันตามตรงแต่เวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรทำนองเนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะรอบเนี่ยถ้ามีคนมาแย้งข้อมูลหรือพูดไปในแนวทางที่ไม่ตรงกับที่อุตุพูดมันจะมีมวลพลังบางอย่างที่จะดูแคลนคำพูดนี
1: ้
0: อาจจะด้วยความที่ทุกท่านเนี่ยเก่งด้านแผนที่อากาศเก่งด้านเรดาร์อะไรกันอยู่ทุกคนเนี่ยพอมันมีอะไรมาที่เฮ้ยไม่เป็นไปไม่ได้อ่ะท่านจะไม่ฟังเลยซึ่งอันนี้ผมคุยกับน้องมาสองสามคนก็ได้ข้อมูลตรงกัน
1: มาราชการเขาก็ต้องดูเหมือนเขามาแย่งหน้าที่เขาอันนี้มันเขาผูกขาดมาตลอดต้องฟังเขาไปฟังคนอื่นได้ไง
0: ไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นคำว่าอีโก้ได้หรือเปล่านะที่ท่านอาจจะโอเคเฮ้ยข้อมูลเรามีอยู่ทั้งหมดอ่ะแล้วทำไมไปฟังคนนั้นน่ะว่าที่มันฟังพี่พูดมาไม่ตรงหรอกคือท่านต้องลดตรงนี้นิดหนึ่งเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยคือผมก็ไม่รู้ล่ะเอาความชัดเจนอ่ะอันนี้ผมตัดเรื่องการใช้ภาษานะอันนี้ผมเอาแบบเรื่อง ความเพราะสุดท้ายฮะทั้งรอบนี้แล้วรอบหาดใหญ่ที่เห็นชัดๆเนี่ยทีลมฟ้าอากาศถูกแล้วแต่ท่านผิดแล้วมันเป็นดันเป็นเหตุการณ์ใหญ่ด้วยใหญ่บ้มเลยของหาดใหญ่แล้วก็ของกรุงเทพมหานครมันก็เลยทำให้คนก็จากที่ท่านดูแคลนคนอื่นตอนนี้คนจะดูแคลนกรมอุตุแหละคือผมรู้นะว่าเราติดผมเนี่ยติดตามข่าวสภาพอากาศทุกเช้าเราจัดรายการก็เห็นการเตือนอยู่แต่เนี่ยผมเนี่ยคือคนที่เข้าไปเปิดเว็บอุตุเพราะผมมีหน้าที่เอาข้อมูลนะมานำเสนอต่อแต่ชาวบ้านทั่วไปคิดว่าทุกเช้าเปิดเว็บกรมอุตุดีกว่าอย่างนี้แหละฮะไม่มีใครทำหรอกฮะถ้าต้องสื่อสารยังไงก็ได้ให้เข้าใจเข้าถึง
1: ครับ
0: ถ้าอันไหนเตือนมี worst case scenario ท่านก็ต้องพูดตรงๆแต่ก็ต้องบอกอย่างที่บอกฮะที่เคยเสนอไปว่าบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ก็แต่นี่ 5% นะโอกาสเกิดน้อยมากจริง
1: ๆครับ
0: แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีก็ต้องว่ากันไป
1: ก็เมื่อวานคุณสุกัญญานียะวิชยชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็ร่วมแถลงกับทางปลัดพัชระอนันตสิงห์ด้วยนะก็บอกว่าท่านนายกได้ติงมาว่าคำพูดของเราเป็นราชการเกินไปหรือเปล่าเพราะจริงๆเราก็เป็นราชการเราก็ระมัดระวังและอยากให้มีความเป็นทางการอันนี้ที่พอดีเขาว่านะแต่เมื่อโลกเปลี่ยนทุกคนบอกว่าไม่ต้องทางการแล้วเพราะเราเจอสถานการณ์ภัยพิบัติมาตลอดไม่ว่าแผ่นดินไหวภัยแล้งน้ำท่วมหรือพายุมีมาตลอดนะฮะแล้วก็คุณสุกัญญานีก็บอกว่าคือในการทำหน้าที่ในกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประชุมบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆเป็นประจำโดยเฉพาะภาวะวิกฤตที่มีการประสานงานกันหลายครั้งต่อวันส่วนการพยากรณ์ที่สามารถลงถึงระดับอำเภอและตำบล นั้นกรมมีสถานีอุตุนิยมวิทยาประจำจังหวัดและได้ให้นโยบายให้มีการพยากรณ์ลงสู่ระดับอำเภอหากในอนาคตมีข้อมูลสับสนมากขึ้นทั้งข้อมูลการตรวจอากาศอัตโนมัติและข้อมูลจากโครงการต่างๆจะสามารถสนับสนุนการพยากรณ์ได้ถึงระดับเฉพาะพื้นที่โดยเฉพาะปัจจัยทางกายภาพที่ทำให้เกิดน้ำท่วมเฉพาะพื้นที่ซึ่งช่วยให้การพยากรณ์ทำได้ดีขึ้น
0: ครับ
1: ก็เมื่อวานนี้ก็นั่งร่วมแถลงกันอยู่หลายท่านรวมทั้งรองอธิบดีณัฐวุฒิแดนดีด้วยนะเมื่อวานนี้ก็ร่วมแถลงด้วยครับ
0: ผมว่าตัวอย่างเรื่องการสื่อสารที่ผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะอยากจะหยิบยกขึ้นมาก็คือกองทัพนะก่อนหน้าคุณไปสารย้อนไปสัก2ปีที่แล้วก็ได้ปีถึง2ปีที่แล้วเวลาเห็นอะไรสื่อสารจากกองทัพเนี่ยมันจะทางการมากมันจะเป็นคำที่แบบพลเอกพนาแก้วปลดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้ให้คำสั่งตรวจแถวอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นคำแนวเนี้ยก็กองทัพบกเอาจริงๆฮะก็โดนถล่มไปเยอะโดยเฉพาะช่วงชายแดนไทยกัมพูชาเฮ้ยฟังไม่รู้เรื่องมันก็เลยมีปรากฏการณ์นะมีปรากฏการณ์ที่เห็นเราจะเห็นชัดเจนมากจากเพจกองทัพบกทันกระแสซึ่งนี่ก็คือทางการของกองทัพนะ
1: ครับ
0: โอ้จะเห็นเลยว่าเขาก็มีเล่นบ้างมีเล่นบ้างและการสื่อสารจริงก็สื่อสารแบบสามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจผมว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าจากเพจที่เคยแบบหรือหน่วยงานที่ต้องสื่อสารเนี่ยเป็นทางการเพราะมันเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือถูกไหมฮะกองทัพคือมันก็ต้องหาจุดตรงกลางที่จะสื่อสารให้มันเข้าถึงกับประชาชนได้ง่ายขึ้นจะมองให้เราราชการนะเราต้องจริงจังอย่างเดียวมันไม่ใช่หรอก
1: ครับ
0: ยุคสมัยนี้มันก
1: ็
0: คือช่องทางที่ท่านต้องสื่อสารทางการเนี่ยอย่างเว็บไซต์อันนั้นแน่นอนต้องทำอยู่แล้วแต่ว่ามีเดียหลายๆมีเดียฮะไม่ใช่ว่ามีวิธีการเดียวแล้วออกช่องทางที่เหมือนกันทุกช่อง
1: ครับ
0: ถ้าท่านอยากจะให้คนรู้สึกว่าคนฟังประชาชนฟังจากท่านแล้วเข้าใจแล้วก
1: ็
0: ชัดเจนอันเนี้ยก็เป็นวิธีการหนึ่ง
1: แต่ผมก็ติดตามข่าวก็งงๆนะ ราชการเขาประชุมกันปลัดนั่งหัวโต๊ะมีอธิบดีมีข้าราชการกรมอุตุอะไรต่างๆคุยกันเขาไม่ได้พูดถึงว่าเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการติดตามพายุหรืออะไรของเขาเนี่ยไม่ทันการนะเขาไปติดอยู่ว่าเขาเตือนเขารู้อะไรปัญหาแต่เพียงว่าไอ้ภาษาที่เขาสื่อสารไปเนี่ยคนไม่ได้

0: ค่ะ
1: เมื่อวานก็เป็นตุเป็นตะเลยนะ
0: ค่ะดิฉันก็แอบดีใจว่ามันจะมีจริงๆในระดับท้องถิ่นระดับตำบล นะคะการพยากรณ์อากาศทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรรุ่งทองคำลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

0: FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีพี่ต้นด้วยค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับพี่เจเจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับนี่คือ Good Morning ASEAN ประจำวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569วันสุดท้ายของเดือน9แล้วนะครับเดือนกันยายนพรุ่งนี้ก็จะเรียกว่าใครที่เกษียณราชการในวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องตื่นแต่งตัวไปทำงานนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่จะเกษียณราชการในวันพรุ่งนี้ด้วยครับ
1: ค่ะขอให้เป็นการเกษียณอย่างเกษมนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่จะเป็นผู้เกษียณแต่ว่าใจยังคงแข็งแรงมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะคะ
2: ครับผมแล้วก็เป็นคนดีของบ้านเมืองเป็นพลังสำคัญเป็นพลเมืองคุณภาพของประเทศไทยและก็โลกไปมีกันต่อไปนะครับเช้าวันนี้เรามีข่าวที่จะมานำเสนอเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวรวมทั้งเรื่องของท่านโดนัลด์ทรัมป์และเรื่องราวอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ที่จำเป็นที่เราควรจะต้องรู้เอาไว้นะครับในและถึงเวลา 6:40 นาทีเราจะได้อัปเดตข้อมูลกับทางไต้หวันนะครับโดยคุณธีระหยางผู้จัดรายการเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชั่นแนลมาเปิดตำนานไหว้พระจันทร์ครับที่พี่เจเจเตรียมตัวแล้วยังมีขนมเปี๊ยะมาแล้ว
1: ขนมเปี๊ยะนี่หมดไปหลายกล่องแล้วค่ะที่บ้านแล้วก็ถามกันอยู่นั่นแหละเอ๊ะเขาไหว้วันไหนนะเขาไหว้วันไหนนะ
2: ไหว้ตัวเองก่อนได้หลายกล่องแล้วนะครับแล้วคุณธีระก็จะมาเปิดพิกัดนะครับว่าชมพระจันทร์สุดโรแมนติกกันที่ไหนในไทเปหรือว่าติดตามครับ
1: ค่ะส่วนช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจะมาวิเคราะห์ในประเด็นบทบาทผู้นำอาเซียนบนเวที UNG ก็คือเวทีสหประชาชาตินั่นเองนะคะรวมทั้งจะมาพูดคุยบอกเล่าถึงประเด็นที่เขาพูดคุยกันด้วยค่ะ
2: ครับผมเราไปเริ่มกันที่ข่าวเลยนะครับก็ผมก็จะไม่ไปลงรายละเอียดของท่านโดนัลด์ทรัมป์นะท่านก็ออกมาวันนี้บอกว่าไม่ได้แล้ว AI เราจะไปปล่อยไปร่วมมือกับจีนไม่ได้นะเพราะว่าเป็นคู่แข่งสำคัญเรื่องของน้ำมันที่อเมริกาก็ยังเดือดกันอยู่นะครับราคาก็ขึ้นปุดปุดปุดไม่หยุดไม่หยุดไม่อยู่แล้วก็เรื่องของคดีความอะไรต่างๆของท่านโดนัลด์ทรัมป์เองอะไรก็เยอะแยะมากมายแต่เรื่องที่น่าสนใจมากในอเมริกานะครับที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังไปรู้แล้วก็ไปรับทราบรวมทั้งพี่เจเจด้วยนะครับก็คือเรื่องของ hate speech ครับเรื่องของการแสดงความเกลียดชังนะครับบนแพลตฟอร์ม X anti South Asian hate speech on X surges by 240% นะครับซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลนี้โดยทางสหรัฐอเมริกาเองนะครับเขามีสถาบันที่ดูแลในเรื่องนี้ก็คือ Center for the Study of Organized Hate นะครับบอกว่าการที่มีผู้คนเนี่ยไปโพสเขียนด่าทอแล้วก็แสดงความอาฆาตมาดหลายเกลียดชังคนเอเชียที่เป็นคนเอเชียใต้นะครับอย่างอินเดียปากีสถานบังคลาเทศก็คือคนที่เรียกว่าบ้านเราจะบอกว่าหน้าตาออกดูแขกๆเนี่ยจะถูกกล่าวหาแล้วก็ถูกมีการโพสต์อย่างเกลียดชังนะครับเขาบอกมันเพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียวนับจากเดือนมกราคมปี2024จนถึงเดือนมิถุนายนปีนี้นะครับเขาบอกเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนนี้มันก็เคยมีโพสต์กันแนกกันแหนว่านู่นนี่นั่นโน้น 12,904 ครั้งแต่ว่ากลายเพิ่มขึ้นกลายเป็น 43,843 โพสต์เลยทีเดียวและในจำนวนนี้นะครับนักวิจัยยังได้บอกว่ามีการโพสต์ที่แสดงความเกลียดชังนะบนแพลตฟอร์มนี้และระหว่างเดือนมกราคม2025ถึงมิถุนายน2026เนี่ยเพียงเดือนเดียวเพียงไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันมีการโจมตีกันแบบนี้ถึง 542,000 ครั้งแล้วทีนี้เขาบอกว่าสิ่งที่พวกเนี้ยจะมาพูดมาด่าแล้วก็จะใช้คำดูถูกนะครับจะใช้คำว่าประจิตนะคือแสดงหมายถึงคนที่ออกดูแขกๆเพราะบางทีเราก็จะแยกไม่ออกคนนี้เป็นอินเดียปากีสถานหรือบังคลาเทศหรือเป็นคนสิ

ลังกาหรืออะไรคือคนที่ผิวสีแบบนี้นะครับเขาบอกว่าคนที่เป็นแบบนี้เนี่ยคือถูกกล่าวหาว่ามาแย่งงานแล้วก็มาเรียกว่ามาเทคโอกาสอะไรอื่นๆของคนอเมริกาอย่างสมมติว่าเราไปนิวยอร์กเนี่ยนะครับคนที่ขับแท็กซี่จะเป็นขับแท็กซี่ในเมืองนิวยอร์กเนี่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนมาจากปากีสถานแล้วก็จะเป็นอื่นๆเนี่ยอย่างพวกที่อยู่ในวงการ IT ก็จะเป็นคนเชื้อสายอินเดียนะอย่างคนที่เป็นเขาเรียกว่า ND ของMicrosoft หรอใช่ไหมฮะเป็นคนอินเดียเลยล่ะแล้วเขาบอกว่าการที่มีแบบเนี้ยคนที่ขึ้นมาเขียนโพสต์เกลียดชังอะไรต่างๆนานาเหล่านี้มันเป็นมาจากท่านโดนัลด์ทรัมป์ด้วยเพราะว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับได้ออกประกาศนะครับให้กับการที่ว่าใครเนี่ยเวลาเราเรียนไปเรียนหนังสือที่นู่นใช่ไหมที่อเมริกาพอเรียนจบปั๊บแล้วก็มีการหางานหรือว่าไปฝึกงานในองค์กรต่างๆในอเมริกาเนี่ยคนที่เป็นนายจ้างจะต้องไปทำวีซ่า H1B ซึ่ง H1B ก็เป็นวีซ่าชนิดพิเศษนะครับเมื่อก่อนนี้ครับพี่เจมีค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่า H1B เนี่ยเพียงแค่780เหรียญเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่จะแอพพลายเพื่อที่จะทำงานหรือว่าฝึกงานอยู่ในสหรัฐอเมริกาแต่ท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น$100,000นะครับบอกว่านี่แหละมันเป็นสัญญาณที่ให้เห็นว่าไวท์เฮาส์หรือรัฐบาลกลางหรือคนที่เป็นประธานาธิบดีในสมัยปัจจุบันเนี่ยเห็นด้วยกับสิ่งที่โดนกล่าวหาบนโซเชียลต่างๆว่าคนเอเชียใต้เนี่ยมาแย่งงานมาแย่งโอกาสอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งก็ไม่ได้มีเฉพาะคนเอเชียใต้อย่างเดียวอย่างคนเอเชียหน้าตาแบบเราอย่างคนจีนแล้วก็คนที่อยู่ในภูมิภาคเนี่ยเราจะคล้ายๆกันแบบผิวเหลืองผมสีดำเนี่ยก็จะโดนเปลี่ยนทางแบบนี้

0: いつもの朝も特別な朝も。
1: ทำผิดของเด็กเยาวชนในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะปวดหัวนะอย่างพี่เจเจก็รายงานไปเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะเรื่องของการขนยาเสพติด
0: ค่ะ
1: เข้าไปในสิงคโปร์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลก็จะต้องไปทำวิจัยทำสำรวจกันต่อนะว่าอะไรที่มันเป็นเหตุทำให้เด็กๆในสิงคโปร์เนี่ยทำผิดกันมากขึ้นแต่เขาบอกว่าการทำผิดของพวกเด็กๆในปีนี้ถึงแม้จะมากกว่าปีที่แล้วแต่ก็ไม่มากเท่ากับปี2021นะครับปี2021นั้นมีจำนวนมากถึงเป็นก็บอกว่ามันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 5.8% แต่ว่าในปีนี้2025นะครับเพิ่มขึ้นจากปี2024เนี่ยเพิ่มจาก 4.8 มาเป็น 5.6% ก็หวังว่าจะจัดการปราบปรามหรือว่าทำให้ตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันลดลงหรือว่าไม่มีเลยจะยิ่งดีที่สุดนะครับบ้านเราไม่รู้ว่าเรามีการทำสถิติไหมว่าเด็กๆหรือเยาวชนของเราเนี่ยทำผิดอะไรกันบ้างแล้วก็ทำไมมันจึงผิดนะแล้วจำนวนมันเพิ่มขึ้นลดลงอย่างไรแล้ววิธีการแก้ปัญหาจะเป็นอย่างไรให้เป็นรูปธรรมเรามีไหมพี่เจเจพี่เจบอกฉันไม่ใช่กันนายกเธอมาถามเลยฉันโยนระเบิดใส่อีกแล้ว
0: จริงแล้วอยากจะตอบแต่ว่า
1: เดี๋ยวตอบกันหลังไหม
0: แต่ว่าตอนนี้ค่ะพี่ต้นขาคุณธีระมารอพร้อมแล้วค่ะคุณธีระจะพาไปเปิดตำนานไหว้พระจันทร์นะคะกับพิกัดชมจันทร์สุดโรแมนติกในไทเปค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณธีระครับ
2: สาวอันครับคุณสุชาติ
1: สาวอันครับผม
2: สาวอันครับคุณผู้ฟัง
1: คุณธีระทานขนมไหว้พระจันทร์ไปกี่ชุดแล้วครับกว่าจะได้ไหว้เนี่ย
2: โอ้ยยังไม่หมดเลยครับ
0: คือเขาไหว้กันไปแล้วหรือยังคะคุณธีระคะ
2: คือวันไหว้พระจันทร์เทศกาลว่ามันเพิ่งผ่านไปวันที่25ที่ผ่านมาครับ
0: ค่ะ
2: ครับทีนี้ได้วัน4วันครับคือ25ใช่ไหม26 27แล้วก็28
1: วัน
2: 28ในไต้หวันเป็นวันครูด้วยครับตอนรำลึกถึงท่านขงจื้อครับเป็นวันรำลึกถึงท่านขงจื
1: ้อเขาเทศที่ที่จีนแผ่นดินใหญ่เขาก็มีการรำลึกถึงท่านขงจื้อเหมือนกันบอกเป็นวันเกิดของท่านขงจื้อเหรอครับ
2: ใช่ครับจริงๆคือเป็นวันตามจีนนะฮะตามปฏิทินจันทรคติแต่ว่าเพื่อความสะดวกในการรำลึกก็เลยเปลี่ยนมาใช้ปฏิทินสากลแทน
0: ค่ะ
2: แต่ว่าไหว้พระจันทร์ยังเป็นตามเดิมอยู่นะครับไหว้พระจันทร์ยังตามปฏิทินจันทรคติอยู่
0: ค่ะแล้วโดยปกติแล้ววันไหว้พระจันทร์เนี่ยตรงกันทุกปีไหมคะหรือว่าจะเปลี่ยนไป
2: จะเป็นวันที่15เดือน8ฮะตามปฏิทินจีนครับก็เลยจะไม่ตรงกันทุกปี
0: ค่ะ
2: ค่ะก็ส่วนมากของจีนนั้นใช้สากลเพราะว่าจะโรงเรียนจะหยุดฮะ
0: ค่ะ
2: เป็นวันครูก็เลยให้โรงเรียนหยุดด้วยแล้วก็เลยกลายเป็นวันหยุดราชการไปด้วย
0: ค่ะแล้วที่บอกว่าเป็นวันเกิดของขงจื้อนี่คือวันไหนคะ
2: 28กันยาครับเพราะถ้าทำปฏิทินจีนคือ28เดือน9
0: โอ้ค่ะค่ะ
2: ปีนี้มาตะกันพอดี4วันนะได้วันเลยได้หยุดยาว4วัน
0: ค่ะ
1: โอ้โห
0: แล้วโดยทั่วไปแล้วเนี่ยค่ะคนจีนเขาทำอะไรกันบ้างคะวันไหว้พระจันทร์อันนี้ถือว่าเป็นเทศกาลใหญ่1ใน4เทศกาลที่คุณธีระเคยพูดถึงไหมคะ
2: ใช่ครับไหว้พระจันทร์นี่เป็นเทศกาลรวมญาติครับ
0: ค่ะ
2: เขาจะให
1: ้คล้าย
2: ๆก็เพื่อจะได้กลับบ้าน
1: คล้ายๆสงกรานต์ของเราอย่างนี้แหละครับรวมญาติ
2: คล้ายๆกันครับนอกจากตุ๊ดจีนแล้วก็คือไหว้พระจันทร์เนี่ยที่เป็นวันรวมญาติเพราะว่าก็คือคนจีนเขาก็จะรู้สึกว่าพระจันทร์เนี่ยเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ความพร้อมหน้าพร้อมตาจะสังเกตนะว่าก็คือพวกเขาเรียกว่าถวนเหวียนเพราะว่ามันกลมกลมนะครับไหว้พระจันทร์และยิ่งไหว้พระจันทร์เดือน8ที่เขาให้เดือน8เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเข้าสู่ช่วงของเขาเรียกว่าเป็นฤดูใบไม้ร่วงจริงๆชื่อภาษาอังกฤษจะเขียนว่า Mid Autumn Festival นะครับ
0: ๋อ
2: ตามชื่อเลยครับชื่อภาษาจีนเขาชื่อว่าจงชิวไม่
1: จงชิว
2: ถึงเนี่ยจงชิวก็คือมิดออทัมคือกลางฤดูใบไม้ร่วงมันจะเป็นช่วงที่เหมือนกับคนในสังคมเกษตรสมัยก่อนอะไรเงี้ยช่วงเดือนนี้เขาก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตกันละแล้วก็เดือนวันที่15เดือน8เนี่ยมันก็จะเหมือนกับประมาณว่ามันชิวนี่หมายถึงชิวแบบเราเนี่ยชิว
0: มากชิวๆเนี่ยเหรอคะ
1: ชิวๆสบาย
2: ๆแล้วเสียงมันไปพ้องกับจงชิวเนี่ยที่หมายถึงชิวที่หมายถึงดูใบไม้ร่วงผมได้แซวกันบ่อยๆครับว่าแบบมันเป็นอะไรที่ชิวเป็นวันไหวเขาเรียกว่าวันที่พระจันทร์เป็นดวงที่ชิวมาก
1: จงสบายสบาย
0: ก็ถือว่าเป็นวันย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงด้วย
2: แม่มันเป็นมิดออทัมครับอยู่กลางดูใบไม้ร่วง
1: กลางดูใบไม้ร่วง
2: ก็เลย
1: แล้วทีนี้
2: จะเก็บเกี่ยว
1: ในช่วงนี้เนี่ย
2: ฮะครับผม
1: แล้วในช่วงนี้พอเขาช่วงไหว้พระจันทร์เนี่ยเขาไปดูพระจันทร์โรแมนติกจู๋จี๋กันที่ไหนอะครับ
2: ก็มีเยอะครับเพราะว่าอย่างจริงๆเนี่ยยังเมื่อกี้ยังเล่าค้างนิดนึงก็คือที่คนจีนส่วนใหญ่เขาจะนึกถึงพระจันทร์ในลักษณะว่าคิดถึงบ้านอะไรเงี้ยมองจันทร
1: ์
2: มันเคยมีบทกวีของ
1: พระจันทร์แทนใจ
2: หลีไปนะฮะพระจันทร์แทนใจนั่นมันเป็นเพลงอันนี้เป็นบทกวีสมัยราชวงศ์ถังเลย
0: ค่ะ
2: เขาบอกว่าฉองเฉียนเงื่อยกวางอีซื่อตีช่างสว่างจีโถว่างหนิงเงื่อตีโถซื้อกู้เสียงก็คือที่หัวเตียงเนี่ยมันมีแสงจันทร์ส่องเข้ามานะมันเป็นประกายเอ๊ะหรือว่าที่พื้นมีก็เรียกว่าเป็นเชี่ยสว่างฮะสว่างก็คล้ายๆกับแม่คณิ้งเงาฮะแสงจันทร์มันสะท้อนแม่คณิ้งขึ้นมาหรือเปล่าฮะพอมองเสร็จแล้วก็จีโถว่างหนิงเงื่อความหมายก็คือว่าเงยหน้ามองพระจันทร์ฮะจีโถซื้อคู่เชียงก็คือก้มหน้าก็คิดถึงบ้าน
0: มันก็เลยมองจันทร์
2: อะไรที่มันเป็นบทกวีจีนที่คนส่วนใหญ่จะรู้จักเป็นอย่างดีเลยครับเพราะว่ามันดังมากของหลีไปนะฮะซึ่งแน่นอนมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้คนรู้สึกว่าพระจันทร์มันแทนความคิดถึงอะไรเงี้ย
0: โอ้ค่ะคือชอบประโยคนี้จังเลยค่ะมองเงยหน้ามองจันทร์ก้มหน้าคิดถึงบ้าน
1: ก้มหน้าคิดถึงบ้าน
2: ครับบรรยากาศมันได้เลยสำหรับคนที่ไปทำงานต่างถิ่นไปเรียนต่างถิ่นต่างแดนอะไรเงี้ยสมัยก่อนก็จะมองจันทร์แล้วคิดถึงบ้านเพราะว่าพระจันทร์ก็เลยกลายเป็นเทศกาลใหญ่จริงๆมันมีตำนานอีกเยอะแยะเลยครับเกี่ยวกับไหว้พระจันทร์ทั้งอย่างเช่นน่าจะรู้จักแม่นางฉางเอ๋อใช่ไหมที่ขึ้นมา
1: ฉางเอ๋อ
0: ที่เป็นชื่อยาน
1: เป็นชื่อยานอวกาศใช่ไหม
2: นั่นแหละฮะจริงๆเนี่ยในความเชื่อของคนเชื้อสายจีนเนี่ยพระจันทร์เนี่ยบนพระจันทร์จะมีคนอยู่สองคนกับสัตว์อีกหนึ่งตัวคือแม่นางฉางเอ๋อนะฮะที่มันก็มีเรื่องเล่าที่อันนี้น่าจะรู้จักกันโดยทั่วไปครับว่าแต่ก่อนเรื่องพระจันทร์จะเกี่ยวกับพระอาทิตย์มีพระอาทิตย์สิบดวงแล้วก็มีวีรบุรุษผู้กล้าที่ชื่อว่าโฮอี้เนี่ยเขายิงตกไปเก้าดวงแล้วก็เลยได้รับยกย่องให้เป็นกษัตริย์แห่งมนุษยชาติแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องเล่าที่แตกออกมาสองแบบแบบแรกบอกว่าโฮอี้พอเป็นกษัตริย์แล้วนิสัยไม่ดีลุ่มหลงลุกแกมหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็พอได้รับพระราชทานยาอายุวัฒนะมาเนี่ยแม่นางฉางเอ๋อนี่เป็นภรรยาของโฮอี้ก็เลยขโมยกินเพื่อไม่ให้โฮอี้ที่เป็นกษัตริย์ไม่ดีเนี่ยมีชีวิตเป็นอมตะแม่นางฉางเอ๋อก็เลยลอยขึ้นมาอยู่บนดวงจันทร
0: ์
2: ส่วนในเวอร์ชันหนึ่งก็จะบอกว่าน้องชายของโฮอี้เนี่ยอิจฉาก็เลยอยากจะมาขโมยยาแม่นางฉางเอ๋อเจอเขาก็เลยรีบแย่งกินยาก่อนเพื่อไม่ให้โดนยาโดนแย่งไปแล้วก็ลอยขึ้นมาอยู่บนดวงจันทร์สุดท้ายขึ้นไปอยู่ดวงจันทร์เหมือนกันมาอยู่บนวังนี่ก็ชื่อว่ากวงหันกงนะฮะแล้วหลังนี้บนวังมีคนหนึ่งก็คือชื่อว่าอู่กังอันนี้ตำนานนี้คนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร
0: ่
2: เพราะอู่กังเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากอะไรเงี้ยเก่งมากมีความอยากจะเป็นเซียนแล้วก็ไปเรียนเป็นเซียนแต่ว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่มีความมั่นคงทำอะไรไม่เขาเรียกว่าไม่ต่อเนื่อง
1: หล่อแหละอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคนหล่อแหละ
2: คล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าฉลาดเก่งแต่พอเรียนวิชาเซียนแล้วเนี่ยมันต้องต่อเนื่อง ก็เลยสุดท้ายโดนลงโทษให้ไปตัดต้นไม้บนดวงจันทร์แต่ต้นไม้นี่มันพิเศษคือคุณจะต้องตัดทีเดียวให้มันโค่นแล้วก็มันก็จะงอกขึ้นมาใหม
0: ่แล้วตัดWillaby's farm. Oh, this is nice. I don't know whether my producer John would like this, though. He's got strange music tastes.